0: เพื่อทุกลูกสร้างในขาดจอจอลาตรวจเช็คที่เวลาของเราสตูดิโอของขรีมาบัดยานนักโอ12บาที
1: ยาสตันเช็คกับพระยุจักดีร์ขายุฮอสพิทอลปราลีดีโลตมา5มิลลิกรัมรูปันเดฮี
2: คือตาไปไล่กอร์ดอนว่าคัมมาร์มานัสซาเชียพีเอโคพาราลิซิสมุกบังกินเอเอลอร์จีชาลาโรคกับสมัชยาปูรานารูกาโคคีซอนซิลไลทิสออนิดราไมเกรนดิเพรสชันมานสิกตนาบฮัตคุตากูราคุณาพอลเน่ว่าจัมจามาอุเน่ฮัดจิคีเอร์ฮัดจอร์นีมังสเปชิว่าบาสโคดุขายยูริกเอซิตบอเรโคไมนาวารีโคดุขายยอนสมัชยาบานจูปันมุทุปันออรุชีมดูมิฮาทัศน์อุจจรักตาชาบจัสตาสมัชยาอรุชันชันมันเน่อาดุนิกเมชินโคสัตมาสัมพูร์ราเซวาโคอุปจาร์เอ็กกิจฮาวมากรินชาปราคริติกจิกิตซาลัยดิร์กายุฮอสพิทอลปราลีTilustama 5 Madigram Rupandehi Phone number 071-562-469 Ra 98-45-78-232